0: ยกละมากะตาราวีไปเลยราจบกายอยอสนีมตายกะซะกะซะกุนตูรองพลุยอสนัยรูกะโนกอกิติมบาริยาจุงโนวะนะนะกะรีบุเลตับกะนินิทันนิ
1: ยังไงไปในบ้านพันนิชาจะลอยยังไงไปในบ้านอ๋อบิดีสักกูไว้บิดีตัวยังไงบ้านบิดีนั่งไงร้องบ้างบิดีเลยสักกูไว้บิดีตัวยังไงบ้านบิดีนั่งไงร้องบ้างนี่นั่นเนาะยังไงเลยมาอย่าส่งตรงนี้ทั้งกันตัวยังไงบ้างส่งตรงนี้ทั้งกันตัวอ๋อตรงนี้ส่งทั้งไหนนั่นนี่เนาะ

0: จาได้ขึ้นแอร์เพิ่งมือเดินต่อขณะจองได้รองเนาะแต่ตอนนั้นเสียงมอเยาวยวันสุเยาวยตองขังเสาแต่วันสุกับเบลไลมันในแค่บักสบักสักคันได้ด้วยไปว่าเบลไลวันทุกวันบ้าเวชดีขึ้นบุษราบุษราบุตาบุกในพูดกันอะไรเบลไลมองมาบ้าเลยเอามาให้เราขันจักบุเลยตามนวันทุ่งนึงอันนี้ชี้ช่างในเราเอามาให้เราสลายมาขนาดเลยเคยลองไหนเลยพูดว่าวันทุ่งไหลพูดว่าอาพูดเราก็สลายออกไปแต่ยาวน้อยสังวันทุ่งยาวคาสระไงสังวันทุ่งมาดินปตองโอเคดินอบมันนี่แค่สังสระไงตองดิมันนี่แค่ว่าชิวชิวต่อในน้อยให้เป็นสังอาวน้อยบิชีบข่าวตาดิตาแค่สังโอจนขะตองหักแกสานะจะไป
1: ดอก
0: าสังสา
1: ธิตดอกอะไรทำไปกองดุติก
0: มาเนี่ยท
1: ำไปทำไปที่บริการอามองกันตาคุณโรบินโดชากาบอบบินิวันสุกมาโกกรงโนให้กินนรกพอสาหรดีนรกโกกรงโนบุษงจราตินางซักวานามงบรกโนเลงดิวหอบรกโนตีหอกบทมานตีอิงเก็บไปดีกองดูแกสักในชาบตองใส่มาเลียชาบจันิงกับกองดูการดังอิทักก์เอาซึ่งวานายาฮันเลยจะสักพันตองดีเยาวะจีนีจึงบรรกกรุงเชียกรุงชาบุคฮากโกจึงว่านามงพายุบุษบุตรีรงนิบากยิงทุนที่นางนิบากยิงทุนอาว่านามงโนจึงโนเบลัยแค่นาเลงรู้จะชาปนโนจานานิฮงเกอาว่านามงบอกรกตองอิดงกะไกจึงใจเมียรกุงอิทังกงตุกยาจักไนชาปตองกงตุกเฮลโลเฮลโลดิบุรกะฮัมสลามสุขสิ่งมุนีกันได้สามค่ะ
2: ดีเดียวคุยละ
1: ก็ดูคลายอ่ะดูสิ่งมุนีกันได้บรอนี่ชาบุ๋มค่ะ
2: อันยังสุนัมทากุลนี
1: ่สุนัมทากุลตาม
2: ป
1: นจลกีนะเอาดูเบลักย์ฮัมไบก็ดูติกรมาบ้างเลยอ่ะดูสักการ์ดีนึงที่นี่นุ่มสูงปานดาวตามชั้นก็ดูขัดงี้ทั้งค่ะที่นี่นพุ่ยลยาบุกปนจลักษมีที่นี่นพุ่ยลยาก็ดูคลายมันอีพี่อาบ้าก็ดูขัดงี้ทั้งค่ะแต่ว่าเช้าให้น้องให้ก็ดูก็กรุงนันท์บ้างยังก้อยนัยหุ่นแก่พอดีจระวะก็ดูแก่สักพี่นัยชาบตองก็ดูก็ hello hello hello hello hello ครั้งขณะยาให้นิบากิขณะมันยังทั้งก็งั้นจึงที่นี่วันสุขุมปันดาวก็กล่าวชาลัยตรงก็ว่านามุงบรอกโนเลงดิวโอ้ก็บทมานาตัวเองก็ไปดิก็ตุกยาสักคนนี้ชาวตรงก็ตุกก็ hello การดังนี้ทั้งก็ใส่มาเลียชาบจันิงค่ะจึงชาลบรุมโนจึงจีนีลังมโนกะหามคลายนันิบากัยจีนีทินังโนกะหามคลายนันิบากัยจึงชาลบรุมโนจึงข้าพรมุยตงโกจึงอาจิวิตงโกคลายิตงโกเตจระรุวิตงโกนอกนุคงนีบรรลกนิบากัยบุษานิบากัยบักษาบุมาบุภากบังมโนนุโกบุษบุตรีรกลามหามยารกลามกรจักเกบุมาบุภานวานาวุยเลงประจักวานาวุยชักมังหามยังจักกับหายรังผู้ชาตองโอพี่อาบะวานามังเลงมันอีปอกยาชามงคลายภายเกชมจะจักหายชักมังนุกุจึงก็ไปดิกองตุกยาสักพี่ในชาบตองกองตุกฮัลโหล
3: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลใส่มาเลยชาบจันิงค่ะก็จึงนุกุกับบังมาอาบะหายบุษบุตรีดงนี้บากัยบุพังหันจากไหนรอเอบะบุมาบุพังหันจากไหนรอบ้าให้แกตาลฟีไข่ตลังไหนบ้าให้แกปูชีไหนบ้าให้แกกุจุกตรคลายไหนบ้าให้แกบุยกะไหกะหามครกชากะหามบรกสนามิติชาไหนอบุรกโนตีวานาจักโววานานันิบกอกโนวานานันิบนางโอจราโวอสึกวานายังกับโออิงยาอาจราโรกหังเกเจบุษาหันจากไหนรบโวกิซิซาบุมาบุพานโลกีรินันีนางโกเจติเคบรกนิชามงบรกนิกกชามงบรกนิรึงสรึงมงอมหายเกสนามิติชาวิตองค่ะกะหามคลายอภรโลกองเกบุมาบุพานีวานามุรุโกติกิสะเฮลังโก

เมื่อคิดถึงไทยคิดถึงนิฮาบานอกโลกทั้งเลยจึงไหนมาเนาะหุบมานิฮาบานอกโลกทั้งเลยจึงไหนมาเนาะตามต้องอังเกตมุงโนผู้คิดดีดอกต้องการอังเกตบ่บ่หายเกอารอกมันทอกฮาปังนิบคักเตอาหรือวัยอาจินันิบักเกตตามคลายมันบ่บ่หายสกิมรอกต้องบ่บ่หายตังบตังรอกต้องฮาปังนิบคักเตบ่รอกโนจูบานันิบักเกอาบ่หายรอกจึงทั้งเลยเนาะจึงซักใบทั้งมานายไหนเตจึงอาเชบรอกโนมานันิอังเกตบ่จึงให้โนไลเตสักเกมันยาจึงอารอเจนังมันีดูคุเมนสตรอกเบบักโนจึงทิติเกตเรื่องนั้นนั่นแต่อาบุนิบากิจินีแบบว่าที่ติตรงนั้นนี่นั่งกูแต่จึงอารมณ์ช่วยจินีอารมณ์ตามตรงกรีอาบุรุงน้อยจึงแบบว่าโน่ฟิลับคลายนั่นนั่งกูเหตุแก่อาบุสัลซ์นี่ชามุงยาจึงสัลซ์จึงทั้งเลยใช้มันยันโน่ชีวิตพายันน์แต่ว่าชัดจึงดูคุเมนสตรอกตั้งเลยจึงทั้งเลยก่อยไล่ก่อบมองบลายสีเรียนน่ะอาบุนิยากุโลแต่ว่าชัดจึงโน่มาไหนไหนให้เด็กบ่าดังค่ะอุญญาบ่บ่ายใครใครไหนเด็กบ่บ่บ่ายลามาตองอ่ะบ่รู้จึงสักไปทั้งหนูมาไหนไหนให้คิดจึงจีนลังมโนกามใครมาไหนให้นี่บางทีจึงอ่ะบ่รู้ไปบ้างเนาะชีนั่นยังก็ตัวมึงเนาะสักไปทั้งเสียอุ้งยี่ดังกันก็จึงกามินีบ่รู้คิดจะชีนั่นมึงในรูปไปพนุจึงกอกชานั่นยังก็ชีนั่นมึงในรูปไปกอกชาวไปบ่ายก็ทั้งไหนอ่ะบ่รู้เนาะตีจึงใช้มานั่นนี่นังก็ก็ไปดีว่าจะรู้ว่าให้เราให้รู้จักมึงขนาดไหนขนาดตัวรู้จักมึงเราลองไปบ้างก็ให้ใครทั้งที่ได้ลองไปทั้งที่